จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 นฮอด 21:00 นเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. หา 8:50 น. ออกอากาศซ้ําในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 น. หา 6:50 น. ที่ทาง CRI FM 93 MHz
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพ้งยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเมื่อใดที่มีการเหตุเวียกล่วงเวลาในตอนค่ำเท่าเฉินเจี๋ยที่มีครอบครัวอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจนครอู่ฮั่นได้ใช้บริการรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติคันหนึ่งกับเหือนปัจจุบันการโดยสารแบบนี้ได้กลายเป็นเรื่องปกติประจำวันในการออกเดินทางของสาวเมืองอู่ฮั่นนับเมื่อนับหลายคืนรถขนส่งสินค้าที่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติได้แล่นส่วนสนกันไปมาอยู่เขตนิคมอัศริยะเหือสำรวจอัตโนมัติที่บ่มีคนขับแล่นผ่านขึ้นน้ำแม่น้ำอย่างสีเกียงตรอนบ่มีคนขับบินอยู่ถึงอากาศเพื่อกวาดกาตาคายไฟฟ้าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ได้แสดงให้เห็นว่าในซุ้มปีผ่านมาเทคโนโลยีบ่มีคนขับพร้อมได้หับการนำใส่ในกรณีต่างๆนับมือนับหลายในแผนที่อุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นใหม่อยู่นครอู่ฮั่นมาตรการเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองจุดทดลองนำใส่อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติทางการค้าอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นได้รับการเผยแพร่ในเดือนกันยาปีผ่านมานี่แม่นเอกสารระเบียบการบริหารสภาพธรรมอิฐระดับท้องถิ่นของนครอู่ฮั่นที่กำหนดต่ออุปกรณ์การขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติซึ่งเป็นเขตหมายแสดงให้เห็นว่าสภาพการทดลองการหันเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติทางการค้าที่นครอู่ฮั่นได้ขยายจากรถโดยสารเป็นต้นต่อความไปเทิงคงเขตอุปกรณ์การขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติการลงทุนอย่างมหาศาลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุ้มการประสานงานที่เพิ่มใหม่ส่วนคุณค่าพัฒนาที่ย่ายมาจากต่างประเทศอย่างโตเนืองวิสาหกิจต่างๆในตองโซอุตสาหกรรมการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติได้ซวยสุญูนครอู่ฮั่นในการพัฒนาเป็นส่วนกำลังการผลิตในคุณภาพไม้ทั่วประเทศรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนในเมื่อนี้ปวดสวรรค์จะพาทานไปซอกคู่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่งอัศริยะที่นครอู่ฮั่นของจีน

จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมือง

ท่านผู้ฟังที่เคารพรถเมล์ขนส่งที่บ่มีคนขับชนส่วนแล่นตามท้องถนนอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจนครอู่ฮั่นยังคงแคล้วตลอด24ชั่วโมงประสิทธิภาพการขนส่งของมันสูงกว่ารถเมล์ทั่วไป12ส่วนร้อยเท่าเฉินเจียที่มีครอบครัวอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจนครอู่ฮั่นว่าว่าเมื่อได้นั่งรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติข้างทำอิฐเบื้องต้นรู้สึกแปลกประหลาดทั้งเค็งตึงหน่อยนึงแต่เดี๋ยวนี้ได้กลายเป็นทางเลือกทำอิฐของข้าพเจ้าในการออกเดินทางรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติบ่เพียงแต่สามารถจำแนกไฟเขียวไฟแดงได้อย่างแม่นยำเท่านั้นเมื่อพบคนสัญจรไปมายังฮู้ลดพรความไว้การเดินทางก่อนสาวแมทเพื่อหลีกทางให้คนยังผ่านไปก่อนการออกเดินทางแบบนี้เห็นให้ฮู้ซึกสะดวกสบายและปลอดภัยดีอีกด้านหนึ่งอยู่ถึงหน้าน้ำแม่น้ำอย่างสิเกียงเฮือบ่มีคนขับล้ำหนึ่งกำลังคอยๆแล่นลอดผ่านขวานใหญ่ถึงแม่น้ำดังกล่าวการเก็บกำตัวเลขข้อมูลการกวดกาสภาพของขวาการสำรวจซองทางแลนเฮือนและอื่นๆเฮือแลนทำแม่น้ำเพียงข้างเดียวตัวเลขข้อมูลนับเป็นห้อยกลุ่มก็ได้อัพโหลดเข้าในระบบเดินเฮืออัศริยะโดยอัตโนมัติเฮือแลนตามทางน้ำอย่างอัตโนมัติโดยอาศัยระบบควบคุมอัศริยะมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงอุปสรรคแบบสามารถปรับตัวได้เขาเทียบฟังแบบอัศริยะและอื่นท่านเฉาชื่อเว่ยสมาชิกคณะนักวิจัยหลังปริญญาเอกอู่ฮั่นที่ค้นคว้าระบบการควบคุมการเดินเหือแบบอัศริยะและปลอดภัยว่าว่าเครือข่ายการขนส่งตามแม่น้ำอย่างสีเกียงของเหือบ่มีคนขับพร้อมแบ่งหูแบ่งหางขึ้นการคุ้มครองแบบอัศริยะและละเอียดอ่อนได้ปูทางให้แก่การขนส่งตามแม่น้ำอย่างสีเกียงในคุ้มเขตการจราจรสินค้าเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติก็กำลังแรงพัฒนาไว้ขึ้นเส้นเดียวกันอยู่ถนนในเขตนิคมทิวนอกโครงงานของบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอัศริยะจีจิงจำกัดที่นครอู่ฮั่นรถขนส่งสินค้าที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือ LC พร้อมแลนอยู่ทั้งถนนที่คดเลี้ยวในเขตนิคมเป็นคันๆเพื่อทำการทดสอบก่อนออกจากโรงงานท่านหลี่หมิงเจอพนักงานบริษัทอัศริยะจีจิงแนะนำให้คู่ว่าอยู่ทั้งรถเหล่านั้นได้ติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอันบ่เพียงแต่สามารถเป็นเจ้าการหลีกเลี่ยงอุปสรรควางแผนเดินทางและการแล่นรถในยามกลางคืนเท่านั้นหากยังมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญหลายรายการอีกด้วยเช่นการควบคุมอุณหภูมิแบบอัศริยะสากโมไฟหรือแบตเตอรี่เทือนึงสามารถแลนได้และหยาดโดนพิเศษและอื่นๆ

ปัจจุบันไปจองซื้อรถขนส่งสินค้าที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติได้จัดเฮียงกันฮอดท้ายปีแล้วในคงเขตการเป็นอากาศดำนครอู่ฮั่นก็บ่ย้อมลาหลังเดือนพฤศจิกายนปี2024เซ็นทั้งทดลองการเป็นอากาศดำทั้งการค่า18เซนได้รับการอนุญาตยังเป็นทางการจากนครอู่ฮั่นฮอดต้นปี2025เซ็นทั้งทดลองการเป็นดังกล่าวได้รับการอนุญาตเพิ่มขึ้นเป็น24เซนในนั้นเซ็นทั้งการเป็นอากาศดำปันทุกคนมี8เซนเซ็นทั้งการเป็นสำหรับเฮือบินบ่มีคนขับมี16เซนความเอาสภาพการน้ำใส่3อย่างคือการขนส่งในระยะสั้นการส้มเทวทัดจากอากาศและการส่งสินค้าปัจจุบันนครอู่ฮั่นได้แก่เป็นหนึ่งในดัวเมืองที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติในทั่วประเทศจีนนักข่าวได้กวาดเบิ่งแล้วพบว่านครอู่ฮั่นได้เป็นผู้นำในการวางมาตรการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหลังจากได้เป็นผู้ดำเนินกรมูในทั่วประเทศในหลายด้านเช่นออกไปอนุญาตทดลองการนำใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติไปทำอิฐของทั่วประเทศออกแบบสภาพก่อนมูในการก่อสร้างเครือข่ายเส้นทางเสื่อมจอดอัศริยะเป็นตัวเมืองทำอิฐในการเปิดน้ำใส้เส้นทางทดลองอยู่เขตใจกลางเมืองเป็นผู้ให้บริการรถบ่มีคนขับเสื่อมจอดการเคลื่อนลงเฮือบินอยู่สนามบินและอื่นด้วยการบังคับใช้ระเบียบการระดับท้องถิ่นสภาพต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นวิธีการคุ้มครองจุดทดลองการนำใส่อุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติทางการค้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นกฎระเบียบส่งเสริมการพัฒนารถเสื่อมต่ออัศริยะนครอู่ฮั่นและอื่นๆเหตุให้การสนับสนุนและคำแนะนำสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมได้รับการเสริมขยายในขณะที่การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและการสร้างความเป็นระเบียบของตลาดยังได้รับประกันความปลอดภัยอย่างจะแจ้งจากรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติฮอดเฮือบ่มีคนขับและเฮือบินที่บินอากาศต่ำนครอู่ฮั่นกำลังสร้างระบบคมนาคมอัศริยะที่ประยุกต์ใช้อย่างเสื่อมย้งเข้ากันระหว่างรถเฮือและเฮือบินอากาศต่ำและกำลังเป็นรูปแบบทางเคลื่อนเหตุให้รูปแบบการออกเดินทางแบบอัศริยะในอนาคตได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างแท้จริง

วัฒนธรรมหลายเผ่าวิถีชีวิตฮีดคงประเพณีและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนได้ควบรวมไว้ที่นี่ในรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนทาง CRI FM 93 MHz

ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านกำลังหับฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการได้พาท่านไปซอกฮู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการขนส่งอัศริยะของนครอู่ฮั่นเคียงคู่กับเทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติได้หับการขยายบรรยกไส้ทางการค้าในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะแมนรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติได้หับการเร่งละน้ำไส้อยู่นครอู่ฮั่นเหตุให้อุตสาหกรรมการขนส่งอัศริยะได้เดินโดดการลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นถือเอื้อนว่าเขตธุรกิจรถยนต์จีนซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ผันเปลี่ยนจากเขตธุรกิจซิลิคอนใน6เดือนต้นปี2025เขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นได้มีโครงการเดินโดดนักธุรกิจเข้ามาลงทุน52โครงการในนั้นมี23โครงการกลายเป็นโครงการต้องโสครบวงจรอุตสาหกรรมรถความเอาการผลิตรถสิ้นส่วนรถที่มีเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญเทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบอัศริยะการบริการหลังการขายและอื่นๆวันที่18ตุลาปี2025โครงงานใหม่ที่นครอู่ฮั่นของกลุ่มบริษัท ZF Friedrichshafen AG ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสิ้นส่วนรถรายใหญ่ระดับโลกเริ่มดำเนินการผลิตยังเป็นทางการอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นนี่แมนโครงการใหญ่อันดับ3ที่กลุ่มบริษัท ZF Friedrichshafen AG ลงทุนพัฒนาอยู่นครอู่ฮั่นซึ่งห้องจากโครงการผลิตธงล้มนิรภัยที่ใหญ่กว่ามูอยู่อาซีและโครงการส่วนค้นคว้าของกลุ่มบริษัทดังกล่าวนับแต่เข้าประจำเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นเมื่อปี2011เป็นต้นมากลุ่มบริษัท ZF Friedrichshafen AG ได้ลงทุนอยู่นครอู่ฮั่นเพิ่มเติมหลายเทื่อนำไส้ขบวนการใหม่เทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างประยุทธ์ยั่งท่านวังรุ่นหยีของประธานคณะบริหารกลุ่มบริษัท ZF Friedrichshafen AG ทั้งเป็นผู้บริหารส่วนประจำจีนและผู้บริหารสูงสุดประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกของกลุ่มบริษัทดังกล่าวกล่าวว่าเขตธุรกิจรถยนต์จีนมีต้องโศกอุตสาหกรรมและต้องโศกการสนองอย่างสมบูรณ์ซึ่งได้สนองพลังขับเคลื่อนอันแข็งแรงให้แก่วิสาหกิจอู่ฮั่นในการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงกลุ่มบริษัท ZF Friedrichshafen AG จะสืบดอหลงเหลิกประสานงานทางด้านยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องนำไส้ขบวนการล้ำสมัยและปฏิสังใหม่ด้านเทคโนโลยีสวยสุขยุ่งให้เทคโนโลยีหามโลอัศริยะของการผลิตแบบอัศริยะอู่ฮั่นก้าวไปสู่ระดับโลกในคุ้งเขตปัญญาประดิษฐ์บริษัทไอฟลายเตอร์ขุนส่วนจำกัดได้เข้าประจำเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นโดยลงทุนหาตื้อหยวนสั่งตั้งสำนักงานใหญ่ประจำเขตภาคกลางจีนส่วนเล็งพัฒนาอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์และสถาบันค้นคว้าปัญญาประดิษฐ์ภาคกลางจีนท่านหลิวชิงเฟิงประธานบริษัทไอฟลายเตอร์หุ้นส่วนจำกัดกาวานับแต่ปี2018เป็นต้นมาบริษัทตนได้ความมือกับกลุ่มบริษัทมอเตอร์ตงเฟิงหุ้นส่วนจำกัดโดยสองฝ่ายร่วมกันสร้างตั้งห้องทดลองความการปฏิสังไมอุตสาหกรรมรถเสื่อมต่ออัศริยะอู่ฮั่นพัฒนาเทคโนโลยีล้ำยุคต่างๆเช่นการหับคู่ความกันที่ผสมผสานระบางรถถนนคลาวการขับขี่อัศริยะแบบครบวงจรระบบปัญญาประดิษฐ์แบบฝังอยู่ในรถยนต์และอื่นเพื่อสุขยู่ให้อุตสาหกรรมรถเสื่อมต่ออัศริยะได้รับการพัฒนาอย่างวองไวตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่าขนาดอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์นครอู่ฮั่นในปี2024ได้ลื่นกาย70ตื้อหยวนในรอบ3ปีผ่านมาเฉลี่ยต่อปีแล้วได้เติบโตหลายกว่า40ส่วนห้อยมีวิสาหกิจ 1,300 กว่าแห่งความเอาทัวตองโศกอุตสาหกรรมแต่ระดับเพื่อนฐานตลอดฮอดระดับปัญญุกไซเดือนมิถุนาปี2025ในกล่องประสมส่งเสริมการลงทุนยูนิคอนอู่ฮั่น2025ภายใต้หัวข้อว่าลงทุนยูนิคอนอู่ฮั่นได้หับผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคตฝ่ายต่างๆได้เซ็นสัญญาพัฒนาโครงการสำคัญ148โครงการถือในสัญญามีถึง98ตื้อ490ล้านหยวนและส่วนหลายเป็นโครงการอุตสาหกรรมทางยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ในกองประสมดังกล่าวทานใต้เว่ยหมินประธานบริษัทเวลีซิลิคอนไมโครอิเล็กทรอนิกส์เซี่ยงไฮ้จำกัดกล่าวว่าป
ปี2014ทีมงานจากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นได้สั่งตั้งบริษัทหวานหยี่จื้อชิงอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นโดยสุ่มใส่การค้นคว้าพัฒนาระบบการประมวลผลล่วงหน้าสำหรับการขับขี่อัตโนมัติทั้งว่าบริษัทดังกล่าวบ่มีธุรกิจด้านการผลิตซิปแต่บทเรียนจากการปฏิบัติตัวจริงของเขาที่พิจารณาจากความต้องการของโรงงานผลิตรถได้เหตุให้วิสาหกิจแห่งนี้มีความเปลี่ยนเอกลักษณ์พิเศษในตลาดซิปสำหรับรถยนต์ท่านหวังเจิ้นเลขาหน่วยผักขององค์การส่งเสริมการลงทุนนครอู่ฮั่นกล่าวว่าแนวทางการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมยังเป็นระบบแบบนี้ได้ดึงดูดวิสาหกิจต่างๆเข้ามาลงทุนพัฒนาธุรกิจอยู่นครอู่ฮั่นนับเมื่อนับหลายขึ้นท่านหวังเจิ้นยังแนะนำให้คู่เติมว่าวิสาหกิจถึงต่างประเทศที่มาสั่งตั้งขึ้นใหม่อยู่นครอู่ฮั่นในปี2024มี407แห่งเพิ่มขึ้น 7.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2023ในหาห้อยอันดับสุดยอดวิสาหกิจระดับโลกมี310แห่งมาลงทุนอยู่นครอู่ฮั่นในด้านยอดมูลค่าการลงทุนตัวจริงของต่างประเทศนครอู่ฮั่นของอันดับหนึ่งยังหมั่นเทียงในบรรดาตัวเมืองทั้งภาคกลางของจีน

จีนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลจากเหนือถึงใต้จากตะวันออกสู่ตะวันตกมีความแตกต่างกันหลายด้านเช่นดินฟ้าอากาศวัฒนธรรมสังคมขีดของประเพณีอาหารการกินการนุ่งถือภาษาปากเบ้าแล้วนี่เป็นต้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่คือกันนั่นก็คือการพัฒนาไปเคียงคู่กันทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังติดตามหักฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการพาท่านไปหักผู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการขนส่งอัศริยะของนครอู่ฮั่นปัจจุบันนครอู่ฮั่นกำลังนำใช้มาตรการส่งเสริมตองโซการปฏิสังไมและตองโซอุตสาหกรรมไปควบคู่กันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่ดีเป็นอันดับหนึ่งที่หันเป็นตลาดยึดมันตามกฎหมายและหันเป็นสากลพัฒนาวิในการดึงดูดนักธุรกิจมาลงทุนโดยบินอ้อมการสร้างเป็นดงโซและการลงทุนเฉพาะเป้าหมายสุญญูให้อุตสาหกรรมที่มิทาแห้งเซนคอมมอนออฟโตอิเล็กทรอนิกส์พลังงานใหม่ลดเสื่อมตัวอัศริยะและอื่นๆได้รับการพัฒนาเป็นดงโซและเป็นกลุ่มนับแต่เดือนมังกร5เดือนมิถุนายนปี2025ทัวร์นครอู่ฮั่นปฏิบัติโครงการที่ลงทุน100ล้านหยวนขึ้นไปมี 3,118 โครงการและลงทุน1ตื้อหยวนขึ้นไปมี 1,069 โครงการจังว่าการเติบโตของการลงทุนด้านทรัพย์สินคงที่เป็นอันดับที่4ใน15ตัวเมืองที่ห้องจากแขวงเคียงคู่กับเทินและวิสาหกิจน้ำหนาคะแนนการในตองโซอุตสาหกรรมได้ไหลเข้ามาเหตุให้นครอู่ฮั่นที่ซากว่าผู้อื่นครึ่งจังหวะตั้งแต่ระยะต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์เอเลติลี่มีความตั้งใจจะพัฒนาให้ไวกว่าผู้อื่นครึ่งจังหวะในคงเขตอัศริยะและการเสื่อมโตกับเครือข่ายสำหรับรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติต้องมีเส้นทางอัศริยะเป็นสิ่งคำสูปี2019เขตสาธิตการทดสอบรถเสื่อมตัวอัศริยะแห่งชาติที่อู่ฮั่นได้สั่งดังขึ้นอย่างเป็นทางการบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหวาลี่จื้อสิงจำกัดที่พัฒนาการเสื่อมตัวและประสานงานร่วมกันระวางยานพาหนะระบบถนนเป็นธุรกิจหลักได้เข้าร่วมการก่อสร้างเขตสาธิตดังกล่าวอย่างหลักเซิงโดยรับผิดชอบการสร้างอุปกรณ์สื่อสารสำหรับยานพาหนะที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและวิธีสอบแวร์ที่เกี่ยวข้องท่านโชจื้อจุนประธานบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหวาลี่จื้อสิงจำกัดกาวาการสร้างเส้นทางอัศริยะที่มีความยาว106กิโลเมตรและให้กลายเป็นเครือข่ายหับผู้ที่ประกอบด้วยกล้องวงจรปิดอัศริยะ 1,800 กว่าอันลาดาร์เคลื่อนมิลลิเมตรลาดาร์เลเซอร์อุปกรณ์วัดแทกอุดุนิยมและสภาพแวดล้อมเส้นทางได้กลายเป็นแบบจำลองของมุ้นข่าวสารดัวเมืองที่มีความแม่นยำสูงที่ปกคลุมทั่วเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นในเนื้อที่กว้าง160กิโลตาแมตรท่านโชจื้อจุนเห็นว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์กำลังพัฒนาไปใน3ทาเอียงใหญ่คือการหันมาใช้ระบบไฟฟ้าแมนพื้นฐานการหันเป็นอัศริยะแมนจิตวิญญาณและการดำเนินธุรกิจแบบดิจิตอลเป็นผลได้หับสุดท้ายท่านเชียวจื้อจุนกาวาเมื่อพลังประมวลผลกลายเป็นแห่งมาใหญ่รถจะบ่เป็นเพียงยานพาหนะเท่านั้นหากยังกลายเป็นดังคน

นขับขี่ที่สามารถเฮ็ดเวียกอย่างอิสระได้ขณะที่ท่านจางหยูเวยกรรมการคณะกรรมการเฮ็ดเวียกของพรรคของห้องการคุ้มครองจุนซานซินเฉิงเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นได้รายงานให้ฮู้ว่าปัจจุบันนครอู่ฮั่นได้เปิดน้ำใส้เส้นทางทดสอบรถเสื่อมตัวอัศริยะหลายกว่า 3,829 กิโลเมตรกวมเอาเนื้อที่กว้างประมาณ 3,000 กิโลตารางเมตรและมีประชากร 7,700,000 คนกลายเป็นตัวเมืองที่สร้างเขตทดสอบเทคโนโลยีการขับขี่แบบอัตโนมัติที่กว้างขวางที่สุดในทั่วประเทศจีนเพื่อเล็งใส่เป้าหมายตัวเมืองอันดับหนึ่งในด้านการขับขี่แบบอัตโนมัตินครอู่ฮั่นได้ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมรถเสื่อมตัวอัศริยะอย่างประยุทธ์ยั่งวิสาหกิจสั้นน้ำในอุตสาหกรรมเช่นบริษัทฮวาเวย์บริษัทไปตู้บริษัทเทสลาและอื่นๆต่างก็ได้สั่งตั้งส่วนค้นคว้าพัฒนาอยู่นครอู่ฮั่นส่วนบริษัทท่องเที่ยวอู่ฮั่นเช่นบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฮวาลี่จื้อฉิงบริษัทเทคโนโลยีอัศริยะจีมู่จำกัดและบริษัทหวานหยู่จื้อฉิงก็ได้พัฒนาขึ้นอย่างวองไว้

จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอรยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่

0: ขณะนี้เวลา 8:00 ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: สีแสงแห่งหยกสีหมายถึงสีแดงเข้มก้าแกนปัตตภีคือท่านสีจิ้นผิงผู้บังเห็นใสแจ้งแสงหมายถึงแสงเงื้องทางคือแสงไฟใสซองมองโลกกว้างเห็นไก่ทันก้าวยุคสมัยตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งหยกสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีรายการที่หักแพงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีแสงแห่งหยกทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังทัศนะเกี่ยวกับผลงานการบริหารเป็นการโฮมศูนย์แสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์ศีลธรรมและค่านิยมในท่ามกลางพฤติกรรมตัวจริงแห่งการปกครองบริหารนับแต่ท้ายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เป็นต้นมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ดำเนินการเคลื่อนไหวศึกษาอบรมแห่งการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารโดยสุ่มใส่พนักงานการนำขันเมืองขึ้นไปโดยเฉพาะแมนผู้เป็นการนำสูงสุดเป็นเป้าหมายต้นต่อภายในทั่วภาคอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นสนั่นและอย่าทำอิดของรายการสีแสงแห่งยกในมื้อนี้พวกเขาจะเริ่มจากพฤติกรรมตัวจริงที่มีซีวิซีวาของทางสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในระยะที่พันเหตุเวียกอยู่ท้องถิ่นเพื่อสุ่มใส่บรรยายขอเรียกห้องรวมของการเคลื่อนไหวศึกษาอบรมในครั้งนี้คือสั่งตั้งพรรคเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมสร้างความสุขให้แก่ประชาชนกำหนดนโยบายตามหลักวิทยาศาสตร์และเหตุแท้ทำจริงและปี2026ก็เป็นปีทำอิฐที่จีนเริ่มปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15เมื่อนี้พวกเขาจะทบทวนคืนเรื่องราวอันอบอุ่นในอดีตเพื่อหับหู้แหล่งที่มาของทฤษฎีและพื้นฐานพฤติกรรมตัวจริงของทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารท่านผู้ฟังอยู่นครจาชิงแขวงเจ้อเจียงเขตแคมป์ทะเลทางภาคตะเวนออกเสียงใต้ของจีนมีรถเมล์สาย101เที่ยวเสื่อมต่อตัวเมืองและสนบทเวลา 6:00 น.ของทุกมื้อรถเมล์สายนี้ได้เปิดบริการแล่นไปมาหาสู่กันระหว่างเทศบาลเมืองจาชิงกับตาแสงเฟิ่งเฉียวเมืองหนานหูซึ่งระยะการเดินทางของรถเมล์สายดังกล่าวรวมทั้งหมด20กว่ากิโลเมตรตลอดสายทางประกอบมีสถานีจอดหลายจุดเช่นแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบนานหูสวนสาธารณะศูนย์กลางบ้านซันชิงเป็นต้นซึ่งได้เสื่อมต่อเมืองศรีวิไลแห่งนี้กับเขตสนบทที่เงียบสงบฉะนั้นสาวท่องถิ่นจึงเอิ้นรถเมล์สายดังกล่าวว่าสาย101ที่มุ่งหน้าสู่ความสุขเมื่อ20กว่าปีก่อนรถเมล์สายนี้ได้ต้อนรับผู้โดยสารพิเศษคนหนึ่งท่านเฉินเฉวยกันผู้ขับรถเมล์สาย101หวนขึ้นหลังบา
2: เมื่อนั่นคือวันที่23มีนา2004ผู้โดยสารที่เป็นคนใหญ่สูงผู้หนึ่งได้ขึ้นรถข้อยเห็นแล้วตื่นเต้นที่สุดโอ้นั่นแมนท่านเลขาพรรคแขวงที่ปรากฏเห็นในข่าวโทรภาพเรื่อยๆหันตัว
1: ท่านสีจิ้นเพียงเลขาพรรคแขวงเจ้อเจียงในเวลานั้นได้ย่างไปเยือนอยู่ข้างนางจินหลี่จุนผู้ขายปี้เพื่อสอบถามสภาพเกี่ยวกับหางเสียงของประชาชนที่เคยใช้บริการรถเมล์สายนี้จำนวนผู้โดยสารและยาสัวมงเล็งดวนและสภาพการอื่นๆอีก
2: รถพวกสหายนี่ดีหลายเนาะเขาเจ้าแนะนำให้ฮู้ว่ารถเมล์สายนี้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงที่สุดสหายเว้าสู่ฟังเบิ่งดูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใด
1: ตอนนั้นแขวงเจ้อเจียงได้น้ำหนากอนโมดำเนินการปฏิรูปการขนส่งโดยสารระหว่างตัวเมืองและสนบทให้เสื่อมยงเข้ากันอยู่นครจาชิงมาได้1ปีแล้วรถเมล์สาย101เป็นเส้นทางสายทำอิฐที่ได้เฮ็ดสำเร็จการปฏิรูปดังกล่าวก่อนดำเนินการปฏิรูประบบการขนส่งคมนาคมสาธารณะระหว่างตัวเมืองและสนบทอยู่นครจาชิงแม้นถูกตัดแยกออกจากกันอย่างชัดเจน รถเมล์อยู่เทศบาลเมืองแม่นเข้าเทียบสถานีจอดตามเวลากำหนดและปฏิบัติลาค้าขายปีเป็นเอกภาพกันขณะที่สินทางรถเมล์อยู่สานเมืองแม่นมอบให้เอกชนหับเหมาดำเนินธุรกิจภายหลังดำเนินการปฏิรูปแล้วรถเมล์ตามสินทางสานเมืองได้ถูกคุ้มครองเป็นเอกภาพกันตามมาตรฐานรถเมล์เทศบาลเมืองโดยแม่นรัฐและภาคเอกชนร่วมกันดำเนินธุรกิจภายหลังขึ้นรถได้40นาทีแล้วรถเมล์ก็เข้าเทียบป้ายจอดที่บ้านซานเชียงท่านสีจิ้นเพียงลงรถแล้วได้เดินทางเข้าไปสู่ท่ามกลางชาวบ้านบ้านซานเชียงและสืบต่อสอบถามความคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเมืองและชนบทแบบเสื่อมยงเข้ากันโดยเฉพาะแม่นการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการรถเมล์โดยสารชาวบ้านทั้งหลายก็พากันประกอบความเห็นโดยเล่าประสบการณ์ตัวจริงของไผแล้วสู่ผันฟังท่านสีจิ้นเพียงเคยกล่าวว่า
2: คันบ่กินมักจองสิฮู้รสชาติของมักจองได้แนวใด
1: การลงสำรวจค้นคว้าเฉพาะการวางแผนเป็นเอกภาพกันเพื่อพัฒนาตัวเมืองและชนบทของนครเจียชิงเป็นเวลา4วันข้างนั้นเฮียไถ่ท่านสีจิ้นเพียงได้สัมผัสตัวจริงและรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งที่เกิดจากการพัฒนาตัวเมืองและชนบทแบบเสื่อมยงเข้ากันพร้อมทั้งได้มีแนวความคิดอันชัดเจนสำหรับการพัฒนาตัวเมืองและชนบทของแขวงเจือเจียงในบัดก้าวต่อไปหลังจากการสำรวจค้นคว้าได้บ่ฮอดเดือนท่านสีจิ้นเพียงได้เขียนบทวิจารณ์ในหัวข้อวางแผนเป็นเอกภาพการพัฒนาตัวเมืองและชนบทจากระดับภาคส่วนรวมลงในหนังสือพิมพ์เจือเจียงรายวันคอลัมน์เจือเจียงซินหยูปีเดียวกันภายใต้การซี่น้ำของท่านสีจิ้นเพียงแขวงเจือเจียงได้นำหนากรมูในทั่วประเทศวางแผนเป็นเอกภาพการพัฒนาตัวเมืองและชนบทเพื่อสุกโยการพัฒนาตัวเมืองและชนบทแบบเสื่อมยงเข้ากันของแขวงเจือเจียงจากนั้นการประสานสมทบกันพัฒนาตัวเมืองและชนบทอย่างกลมเกลียวได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในทั่วแขวงเจือเจียงท่านผู้ฟังเพื่อซอกหาวิธีแก้ไขปัญหาทำการสำรวจค้นคว้าสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารการสอบถามและการซอกค้นของท่านสีจิ้นเพียงบ่เคยหยุดจึงจักเถือยกตัวอย่างตอนเฮ็ดเวียกอยู่เมืองจึงติ่งแขวงเหอไปพันได้น้ำพาพนักงานวางโต๊ะตั้งอยู่ตามแคมป์ถนนเมื่อมีประชาชนที่มาตลาดนัดยางพานเขาเจ้าก็ยายแบบสอบถามให้แก่ประชาชนเพื่อรับรู้ถึงความต้องการและคำคิดเห็นของประชาชนตอนเป็นการนำอยู่แขวงฝูเจียนพันได้จัดวางการเดินทางไปเยี่ยมยามเขตซุ้มซนแออัดในมือที่อากาศห้อนเอ้าที่สุดของฤดูห้อนจุดประสงค์ก็เพื่อให้พนักงานทุกคนได้สัมผัสถึงความยุ่งยากลำบากของประชาชนด้วยตนเองตอนเฮ็ดเวียกโยแขวงเจือเจียงพันได้ไปฮอดไปถึงเกือบทุกท้องถิ่นในทั่วแขวงภายหลังเก็บกำข้อมูลสภาพการคลองแขวงและเสากสิกรยางเต็มส่วนแล้วได้วางแผนปฏิบัติโครงการพันเมินซึ่งย่อมาจากโครงการพันบ้านตัวแบบเมินบ้านปะปงเพื่อดำเนินการเคลื่อนไหวปะปงและก่อสร้างบ้านชนบทที่มีจุดประสงค์ต้นต่อเพื่อปะปงสภาพแวดล้อมธรรมชาติของชนบทและยกสูงคุณภาพชีวิตของชาวเกษตรกรและอื่นๆท่านผู้ฟังนับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาเพื่อสุกยู่แก้ไขปัญหาพ้นเด่นเกี่ยวกับ2บ่กังวล3ฮับประกันท่านสีจิ้นเพียงได้เดินทางด้วยพาหนะ3ประเภทภายในมือเดียวคือการเดินทางจากนครหลวงปักกิ่งไปเก็บกำคอมมอนโยบ้านหวาชีที่เป็นบ้านห้างไก่ซอกหลีกโยกำแพงนครจุงกิงอยู่เดินบ้านของชาวบ้านบ้าน18ทำแขวงหูหนานอยู่ลุมตึกน้อยของบ้านฮวาเหมานครจุนหยี่แขวงกุ่ยโจวอยู่ข้างเตาไฟของครอบครัวทุกยากที่เขตผู้ต้าเหลียงแขวงเสสวนการประชุมเพื่อสำรวจซอกหูของมนหลายๆครั้งได้จัดขึ้นอยู่ท่ามกลางมหาชนท่านสีจิ้นเพียงว่าวา
2: ข้าพเจ้าได้เคลื่อนไหวสำรวจซอกหูของมนอยู่บางท้องถิ่นได้เห็นได้ฟังสภาพจำนวนบ่น้อยได้หับแห้งบันดาลใจและผลได้หับหลายทุกเทื่อที่ไปยามเฮือนประชาชนมักจะถามว่ายังมีความยุ่งยากอย่างใดคำเว้าของพี่น้องชาวบ้านข้าพเจ้าได้จดไว้ในใจทั้งหมด
1: คำเว้าของท่านสีจิ้นเพียงได้ซี่แจงทั้งข้อกุญแจสำคัญของการลงสำรวจค้นคว้าของเพิ่น เส้นทางเย้าไก่แห่งการสำรวจค้นคว้าแม้นมีประชาชนอยู่เคียงข้างอย่างเสมอต้นเสมอปลายการเวลาผ่านไป20กว่าปีทุกมื้อนี้รถเมย์สาย101ยังคงแล่นไปมาระหว่างตัวเมืองกับสุนบทรถเมย์พลังงานใหม่ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้บรรลุเป้าหมายให้บริการแก่ผู้โดยสารอย่างสะดวกสบายปีรถก็มีเพียง2หยวนหากใช้บัตรรถเมย์จะจ่ายเพียงหยวนเดียวเท่านั้นซึ่งได้สร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนท้องถิ่นหลายกว่าเก่ารถเมย์สาย101มุ่งหน้าสู่ความสุขเที่ยวนี้ได้เสื่อมต่อตัวเมืองกับสุนบททั้งได้เขียนคำตอบเกี่ยวกับการสร้างผลงานเพื่อไผสร้างผลงานแบบใดสร้างผลงานคือแนวใดเข้าถึงจิตใจของผู้โดยสารท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแม่นเรื่องเล่าของท่านสีจิ้นเพียงเกี่ยวกับการลงสำรวจซอกหูของมนต์อยู่หักฐานอันส่องแสงถึงจิตใจเพื่อประชาชนเอาบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพลงทำอิดจะให้ฟังเพลงจีนที่มีเสือว่าหลายจื่อสีกวางแปลเป็นเล่าว่ามาจากวันเวลาในอดีตจากนั้นจะต่อด้วยเพลงชิ่งฟูแปลเป็นลาวาความสุขหลังจากฟังเพลงแล้วจะมอบให้อนุพรดำเนินรายการสู่ทันฟังต่อ

วันซืนกับเสียงเพลงผ่านไปแล้วขอต้อนรับทานกับขึ้นสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังที่หักแพงท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการนายคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนเคยสีน้ำมาออกแห่งปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบทันสมัยให้สมบูรณ์เร่งรัดสร้างประเทศเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวเฮ็ดให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหับใส่ซีบีดการเป็นอยู่อันดีงามสุขนิ่วการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างบ้านเมืองแห่งจิตใจแสดงให้แห่งภาพโพดของจีนเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนด้านอารยธรรมให้ดีกว่าเก่าโดยอิงตามที่สิ่งน้ำของไทยซิ่งพิงจีนได้ยึดมั่นพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อประชาชนถือเอาการเสื่อมยุ่งวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวอย่างเหลือซึ่งเป็นสายลักปุกเบือนพันพาความหยุ่งยากก้าวไปสู่เป้าหมายการสร้างประเทศเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวในระยะต่อไปของรายการอนุพรจะนำเสนอผลสำเร็จที่จีนสุขอยู่การพัฒนาแบบเสื่อมยุ่งเข้ากันของวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในระดับเหลือเซิงสู่ทันฟังจากทำหินเก่าแก่หอดหงงานทันสมัยจากเขตภาคเหนือที่มีหิมะแนะนำก่อนหอดเมืองแคมป์น้ำทั้งภาคใต้ของแม่น้ำยางซีเกียงจีนกำลังบุกเบิกเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตน

สำหรับการเสื่อมยุ่งวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวอย่างเหลือเกินเป็นสัญญาณหลักพื้นเด่นที่สุดของเส้นทางดังกล่าวในสิบกว่าปีผ่านมาการท่องเที่ยวของจีนได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางที่พัฒนาอย่างว่องไวมันบ่เพียงแต่เป็นกิจกรรมพักผ่อนย้อนใจที่เที่ยวชมทิวทัศน์และซิมอาหารที่เซ็บซ้อยเท่านั้นยิ่งใหญ่เป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและเผยแพร่วัฒนธรรมอีกด้วยข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่านับแต่ปี2012ฮอดปี2025จำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศจีนได้เพิ่มขึ้น 1.2 เท่าค่าใส่ใจในการท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น 1.77 เท่าปี2024อัตราส่วนของมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอ้อมข้างที่เกี่ยวข้องในรวมยอด GDP ของจีนปานุถึง 4.35 ส่วนห้อยปี2026คำว่าประเทศแข็งๆด้านการท่องเที่ยวได้ถูกบันทึกเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีเป็นครั้งทำอีกแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้โยกขึ้นสุรรัตน์ยุทธศาสตร์สูงกว่าเก่าจุดพิเศษของเส้นทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจีนอยู่กับการเสื่อมยุ่งวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวหมายถึงว่าได้ผสมผสานทรัพยากรด้านวัฒนธรรมกับประสบการณ์การท่องเที่ยวอยู่ประเทศจีนท่านจะได้เห็นว่าการท่องเที่ยวได้ลื่นไก่การแล่นเบิงทิวทัศน์อย่างเฝ้าฟังมาได้ดนแล้วนักท่องเที่ยวมันมือหนับหลายได้ใส่สุดบูฮานจีนเที่ยวสมเมืองบูฮานเห็นหูสี่มือน้ำผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมน้ำมัดธรรมหรือว่าเดินทั้งไปตัวเมืองใดหนึ่งย้อนหูเงาเรื่องใดหนึ่งหรืองานดนตรีข้างหนึ่งส่วนกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมในงานกีฬาที่เขตสนบทจัดเองก็กลายเป็นยี่ห้อใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวปฏิบัติและการท่องเที่ยวแบบทัศนศึกษาก็ได้หาความนิยมสมสอบเพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับประวัติศาสตร์และได้หากำลังทั้งจิตใจในการเดินทางกุ้งกังข้ามสีสันวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์เห็นให้การท่องเที่ยวได้สร้างความประทับใจหลายกว่าเก่าให้แก่นักท่องเที่ยวการเสริมยุ่งแบบนี้ประแมนเกิดขึ้นแบบธรรมชาติแต่มีการสีน้ำทั้งนโยบายอย่างชัดเจนจีนได้สั่งตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวทั้งได้วางแผนเกี่ยวกับการเสริมยุ่งวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวในแผนการ5ปีหลายฉบับจากทำหินลงเหมินที่เป็นมรดกวัฒนธรรมโลกฮอดเมืองบูฮานหลี่เจียงอยู่แขวงเวียนหนานผู้นำจีนเคยเน้นนักหลายเทือว่าปรับปรุงสั่งการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยการท่องเที่ยวปรับปรุงสั่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเป็นอุตสาหกรรมเสาค้ำอุตสาหกรรมเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและอุตสาหกรรมที่เพิ่มพูนคุณสั่งความสุขให้แก่ประชาชนเวียงงานส่งเสริมการเสริมยุ่งวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวได้หาประสิทธิผลอย่างแท้จริงปัจจุบันจีนได้สั่งตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศขนาดใหญ่ที่สุดของทั่วโลกแหล่งท่องเที่ยวระดับเอในทั่วประเทศบรรลุถึง 16,500 แห่งรีสอร์ทคุ้มถนนแบบพักผ่อนย้อนอารมณ์เขตบริโภคดอนคำระดับศาสตร์หลายกว่า500แห่งในด้านการท่องเที่ยวสนบทมีบ้านสนบท19แห่งได้ถูกองค์การท่องเที่ยวสหประชาชาติเลือกเป็นบ้านท่องเที่ยวที่ดีที่สุดซึ่งเป็นอันดับหนึ่งหลายโลกปี2025นักท่องเที่ยวภายในประเทศจีนมีถึง6ตื้อ522ล้านเถื่อคนค่าใส่ใจในการท่องเที่ยวปานุถึง 6,300 ตื้อหยวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าเมืองจีนหลายกว่า150ล้านเถื่อคนค่าใส่ใจหลายกว่า130ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้นเกือบ40ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2024สิ่งที่น่าสนใจหลายกว่านี้คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังสร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจีนได้นำเสนอทัศนะการท่องเที่ยววัฒนธรรมบวกกับสภาแขนงการหมายความว่าการท่องเที่ยวกับแขนงการต่างๆเช่นกสิกรรมอุตสาหกรรมกีฬาการค้าและอื่นๆเสริมยุ่งเข้ากันและซอยสูญอยู่หนุนกันยกตัวอย่างว่าปี2025ในงานแข่งขันบันเต๊ะตัวเมืองแขวงจังซูไล่หาบ
จากการขายปีแต่ละ1หยวนสามารถขับเคลื่อนการบริโภคอ้อมข้าง 7.3 หยวนในการแข่งขันฮอบทัพอีทปี2026เล่นท่องเที่ยวระดับ A ที่สนามกีฬา4แห่งตั้งอยู่นั่นได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 1.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปี2025นั่นนักท่องเที่ยวตั้งถิ่นกว่าประมาณ60ส่วนห้อยอยู่บ้านยูชวนเมืองอันจีแขวงเจ้อเจียงในเมืองก่อนเป็นสถานที่คดค้นบ่อแฮปัจจุบันได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมธรรมชาติและพัฒนาการท่องเที่ยวสนบทหันจากการขายหินแฮไก่ม้าเป็นขายทิวทัศน์อยู่บ้านปี่จีเมืองหม่อเหอแขวงเฮหลงเจียงสภาพแวดล้อมหิมะและน้ำก่อนกลายเป็นผู้เงินผู้คำที่สร้างไร่หาเพิ่มให้แก่ประชาชนท้องถิ่นอยู่หงงานผลิตโหลดเสี่ยวหมี่ของนครหลวงปักกิ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมสายการผลิตแบบอัศรินยะการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมได้กลายเป็นแฟชั่นยิ่งยุ่มไหมการท่องเที่ยวบ่เพียงแต่เป็นการบริโภคเท่านั้นยังได้กลายเป็นรูปแบบใหม่แห่งการทำเฮียนและการเติบใหญ่ของผู้คนทั้งหลายน้ำอีกโดยมุ่งหน้าสู่อนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนพร้อมสุ่มพร้อมพยายามก้าวไปสู่ทิศทางที่ยกสูงคุณภาพและประสิทธิภาพปรับปรุงยกระดับให้สูงขึ้นในด้านหนึ่งได้นำใส่เทคโนโลยีใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีดิจิตอลและอื่นๆพัฒนาการบริการใหม่เช่นการแสดงศิลปะแบบสัมผัสใกล้ชิดการนำเที่ยวแบบอัศรินยะและอื่นๆในอีกด้านหนึ่งได้ยกสูงคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่องปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและปรับปรุงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดในระยะเดือนนึงของการดำเนินกิจกรรมวันท่องเที่ยวจีนปี2026ท้องถิ่นต่างๆของจีนมีแผนจะวางมาตรการสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนหลายกว่า 9,000 ฉบับใส่เงินอุดหนุนหลายกว่า 1 ตื้อหยวนเห็นให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวลินยังมั่นใจและสบายใจพร้อมกันนั้นจีนได้ออกแห่งยกระดับความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าเมืองจีนเห็นให้คนต่างประเทศสามารถมาเที่ยวอยู่จีนอย่างสะดวกกว่าเก่าคือดังผู้นำจีนกล่าวว่าการท่องเที่ยวต้องหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีงามสุขอยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างบ้านเมืองแห่งจิตใจแสดงให้เห็นภาพพจน์ของจีนและเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนต้านอารยธรรมให้ดีกว่าเก่าท่านผู้ฟังแท็กแพงเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวของจีนเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอารยธรรมบูฮานกับชีวิตในยุคปัจจุบันเสื่อมยุ่งเข้ากันก็เป็นเรื่องเล่าที่ถือเอาความสุขของภาษาสนเป็นจุดเริ่มต้นเอาละท่านผู้ฟังสำหรับผลสำเร็จของจีนในการพัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบเสื่อมยุ่งเข้ากันอย่างลึกซึ้งอนุพรขอนำเสนอฮอดเพียงท่อนี้ก่อนป่านนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศพรคล้ายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการพรแล้วจึงกัดม้าพบกันตื่มในระยะต่อไปของรายการ

ที่ท่านผมฟังอยู่นี่ในรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังแท็กแพงแม่น้ำเหลืองแม่น้ำมันดาของภาษาศาสตร์จีนเป็นแรงกำเนิดต้นตอของอารยธรรมจีนที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่การอนุรักษ์แม่น้ำเหลืองเป็นภารกิจยาวนานที่พัวพันถึงการฟื้นฟูความเจริญหุ่งเหืองอันยิ่งใหญ่ของภาษาศาสตร์จีนนับแต่ก่อนพระสงฆ์ใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นต้นมาท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้ลงเคลื่อนไหวสำรวจกวดกาสภาพการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติตามร่องแม่น้ำเหลืองหลายเทือเพื่อสีแจ้งทิศทางให้แก่การอนุรักษ์ปรับปรุงแม่น้ำเหลืองและหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาของเขตแคว้นอยู่เรียบตามร่องแม่น้ำเหลืองหวังแผ่นว่านแห่งยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงอยู่ล่องแม่น้ำเหลืองและในท้ายของรายการอนุพรจะนำเสนอแบบอย่างหนึ่งที่มีสีบิสีวาเกี่ยวกับการปรับปรุงแม่น้ำเหลืองของจีนสู่ทันฟังยูนิคมเต้าอือที่เป็นนิคมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์สุนบทอยู่เมืองเหอหลานนครอิงชวนเขตปกครองตนเองเผาหวยหนิงเซียของจีนมีท้องนาเขียวอุ่นทุ่มที่กว้างไกลนักท่องเที่ยวสามารถดื่มกาแฟผักพรอยู่ในตู่ผาเต้นตามแคมป์ท้องนาพร้อมทั้งได้ฟังเสียงเป็ดห้องจากท้องนาผสมประสานกับเสียงดนตรีที่ผัดมาจากทางไกลมันเป็นสิ่งที่จินตนาการได้ยากว่าแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามที่มีนักท่องเที่ยวไปมายังบ่อขาดสายแห่งนี้คือเป็นดิ่งเข้มที่เห็นให้สาวบ้านกังวลและหมดปัญญาสำหรับบ้าน40หลี่เตี้ยนที่สวนเต่าหยูตั้งอยู่นั้นย้อนตั้งอยู่พื้นที่ต่ำของเขตบุกฝังด้วยการระบายน้ำจากแม่น้ำเหลืองจึงบ่สามารถระบายน้ำออกยังโรงเรียนบวกกับว่าดินฟ้าอากาศแห้งแล้งน้ำถึกระเหยยังนักนวงฉะนั้นจึงมีปัญหาเห็นไฮเป็นดิ่งเข้มยังนักนวงหนังจังชูอิงสาวบ้านบ้าน40หลี่เตี้ยนหวนขึ้นว่าในเมื่อก่อนอยู่ในบ้านมีดินหลายตอน

บ่ฮักเพียงกันมีเกลือสีขาวปกคลุมอยู่หน้าดินเราว่าว่าบ่สามารถปลูกเครื่องปลูกของฝังได้ดีทั้งบ่สามารถระบายน้ำออกได้อย่างโรงเรียนสำหรับเราว่าว่าบ่สามารถปลูกเครื่องกับการเลี้ยงสัตว์โดยผ่านการสั่งทงน้ำมาตรฐานสูงปรับปรุงดินเค็มด้วยการเลี้ยงสัตว์ปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์แบบหมุนเวียนและวิธีอื่นๆเพื่อปรับปรุงดินเค็มแล้วได้สร้างระบบการปลูกฝังผสมผสานกับการเลี้ยงปูปลาและเป็ดหลังจากค้นคว้าทดลองมาเป็นเวลา10กว่าปีดินเค็มในเมืองกอนได้ฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาเท่าเก่ามาฮอดปัจจุบันนี้อยู่ในเขตนิคมแห่งนี้ได้สร้างระบบน้ำหมุนเวียนแบบวงจรปิดคือระบายน้ำจากแม่น้ำเหลืองเข้าสู่ทุ่งนาแล้วน้ำที่ระบายออกจากทุ่งนานั้นจะไหลเข้าสู่ของอ้อมนาเพื่อเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปูแล้วไหลเข้าสู่สระเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งสุดท้ายก็ใส่ปั๊มสูบน้ำกลับขึ้นสู่ทุ่งนาใส่สำหรับปลูกข้าวน้ำที่น้ำมาจากแม่น้ำเหลืองสามารถนำใส่ได้3หอบเมียนอยู่ที่แห่งนี้ท่านเจ้าขายผู้ฮับิซอบนิคมเต้าอื้อในน้ำให้หูว่าทั้งนิคมได้คิดไรแล้วเห็นว่าเมื่อเทียบใส่การปลูกฝังแบบดั้งเดิมแล้วระบบหมุนเวียนนี้สามารถประหยัดน้ำได้ถึง2ส่วนห้อยหา30ส่วนห้อยปริมาณน้ำใส่ปุ๋ยเคมีลดลงได้กว่า40ส่วนห้อยเราว่าว่าในเมื่อก่อนแม่นซอกทุกวิธีเพื่อระบายน้ำเข้าน้าให้หลายปัจจุบันแม่นแน่นใส่การน้ำใส่น้ำทุกยอดให้มีประสิทธิผลในระดับสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดด้านยอดปริมาณทรัพยากรน้ำของแม่น้ำเหลืองการยกสูงประสิทธิภาพของการน้ำใส่น้ำได้กลายเป็นหัวข้อใหม่ที่ต้องค้นคว้าอย่างละเอียดสำหรับเขตหนิงเซียแล้วทรัพยากรน้ำเป็นข้อกวนเจสำคัญในการพัฒนาอย่างเสมอต้นเสมอไปแม่น้ำเหลืองได้ไหลผ่านดินแดนเขตนิงเซียเป็นระยะทาง397กิโลเมตรโดยได้ล่อเลี้ยงทงเพียงนิงเซียก็ได้สั่งให้มีรูปแบบการพัฒนาของดินแดนเพื่อนนี้จากการสั่งของระบายน้ำในเมื่อก่อนฮอดการคุ้มครองและน้ำใส่น้ำอย่างละเอียดในปัจจุบันพฤติกรรมของประชาชนจีนในการอนุรักษ์ปรับปรุงแม่น้ำเหลืองได้เปิดกว้างออกอย่างประโยชน์ยั่งโดยผ่านการน้ำใส่ทรัพยากรน้ำแบบหมุนเวียนพร้อมกับการผสมผสานการปลูกฝังกับการเลี้ยงสัตว์น้ำที่น้ำมาจากแม่น้ำเหลืองบ่เพียงแต่ได้ระบายเข้าน้าเท่านั้นทั้งได้น้ำใส่เข้าในการเลี้ยงปูปลาและเลี้ยงเป็ดยิ่งได้เหตุให้กำเนิดรูปแบบธุรกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันใหม่อยู่นิคมเต้าอื้อค่อยๆสร้างรูปแบบอุตสาหกรรมที่ผสมผสานการปลูกฝังกับการเลี้ยงสัตว์และการท่องเที่ยวข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่าปี2025อยู่นิคมเต้าอื้อมีไร่หาบจากการปลูกข้าวได้หลายกว่า6ล้านหยวนไร่หาบจากการเลี้ยงปูปลาและเป็ดได้หลายกว่า1ล้านหยวนไร่หาบจากการท่องเที่ยวหลายกว่า7ล้านหยวนอยู่ทั้งหอสมวิวในนิคมเต้าอื้อนักท่องเที่ยวหลายคนยกโทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายรูปทุ่งนาที่ตบแดงด้วยพืชชนิดต่างๆอยู่แคมป์ขวางแก้วพวกเด็กน้อยเล่นอยู่ตามห่วงแคมป์น้ำเพื่อเสาะเบิ่งป่าและปูที่เลี้ยงอยู่ในของน้ำอ้อมทุ่งนานางชิโยเมยนักท่องเที่ยวคนหนึ่งบอกให้ฮู้ว่าตามแผนเดิมแล้วแม่นอยากมาเบิ่งรูปศิลปะตามทุ่งนาเท่านั้นแต่ในที่สุดก็ได้มาผักพรย้อนอารมณ์อยู่ที่แห่งนี้พร้อมกับลูกตลอดมือเลยในย้ำธรรมดาลูกดำรงสีบีอยู่ในตัวเมืองเพราะคอยเห็นทุ่งนาจึงอยากพาข้าเจ้ามาตกก้าและหาปลาเห็นหูว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารแมนเติบใหญ่ขึ้นคือแนวใดมันจะดีกว่าการลินโทรศัพท์มือถืออยู่ในเฮือนเมื่อเห็นนักท่องเที่ยวไปมาอย่างบ่ขัดสายในหนีคมหนังจังชูอิงอดความดีใจบ่ได้และเว้าด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสว่าแต่ก่อนบ่เคยมีคนหลายปานนี้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและคึกคืนกว่าเก่าทุกปีชาวบ้านมีเบี้ยเฮ็ดงานทำ

มีไหลหาบเพิ่มขึ้นสีบิดการแบ่งยูดับมือดับดีขึ้นและมีความสงบใจยิ่งขึ้นปัจจุบันนางจังชูอินได้โอนซิดนำใส่ที่ดินเซาหมู่ของครอบครัวเองให้ทั้งนิคมได้ไหลหาบแปดห้อยหยวนต่อหมู่ต่อปีหอดไทปียังได้เงินปันผลอีกในย้ำธรรมดาไปแฮปเปี้ยในนิคมมีไหลหาบหนึ่งห้อยกว่าหยวนต่อมือนางบอกปาการให้เซาที่ดินก็ได้คาเซาไปแฮปเปี้ยก็มีคาแห่งงานไหลหาบยิ่งความหมั่นเทียงกว่าเก่าหลายจากการปรับปรุงทิ่งเข้มฮอดการพัฒนาคสิกรรมแบบมวลเมียนจากการปลูกฝังเพียงอย่างเดียวฮอดการพัฒนาคสิกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแบบเสื่อมยงเข้ากันน้ำหยอดเนงจากแม่น้ำเหลืองได้ถึกน้ำใสอย่างมีประสิทธิผลสูงอยู่ที่แห่งนี้ทั้งเป็นสักขีพยานให้แก่การเปลี่ยนแปลงของวิธีการน้ำใสน้ำอยู่ท่องทิ่งแห่งนี้นี่ก็เป็นพฤติกรรมที่มีสีบีสีฟ้าของภาษาสนจีนในการค้นคว้าและปรับปรุงแม่น้ำเหลืองในตลอดหลายงานหลายสิบปีผ่านมานี้เหตุไรทรัพยากรน้ำของแม่น้ำเหลืองที่มีจำกัดเสื่อมขยายประสิทธิผลหลายกว่าเก่าในขณะเดียวกันที่ป้องกันความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติยังสามารถคำสู้การพัฒนาการผลิตและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นน้ำอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ทานหักฟังพันใบนั้นแม่นแบบอย่างหนึ่งที่มีสีบิดสีว้าเกี่ยวกับการปรับปรุงแม่น้ำเหลืองของจีนสำหรับเนื้อในรายการสีแสงแห่งยุคในมือนี้พวกเขาได้นำเสนอไปหมดแล้วขอขอบใจเพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหักฟังด้วยดีเสมอมามาฮอดนี่เวลาของรายการสีแสงแห่งยุคในมือนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก่อนจากกันจะปิดท้ายรายการให้ทานได้หับฟังเพลงจีน2เพลงและไปพร้อมๆกับเสียงเพลงผู้ดำเนินรายการต้องลาทานไปก่อนขอความสุขสุขดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกทานสบายดี

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางอินCMG FM 93 MHz
1: เพื่อนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: นักขังขุนนางหยีแขวนเจิงยู่จีนสมัยบุหันนักขังเปียนจงแม่นเครื่องดนตรีสนิดหนึ่งที่เฮ็ดด้วยท้องสำริดซึ่งประกอบเป็นจุโดยอิงตามความน้อยใหญ่ทำนองและความสูงต่ำของเสียงแขวนไว้อยู่ทั้งห่างในเวลาเสียบดนตรีแม่นใส่ค่อนไม้น้อยไปเคาะเสียงนักขังทั้งด่างแห้งทั้งมวลละครั้งของคนนางหยีแขวนเจิงแม่นละครั้งขนาดใหญ่สุดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดและรักษาได้สมบูรณ์ที่สุดของจีนในปัจจุบันซึ่งขุดออกจากสุสานของคนนางหยีของแขวนเจิงของสมัยจ่านกัวในปี1978ในเวลาขุดขึ้นมาจากดินละครั้งขบสุดยังแขวนไว้อยู่ทั้งห่างอยู่ละครั้งของคนนางหยีแขวนเจิงรวมมี64อันแบ่งเป็น8จุแขวนไว้อยู่ทั้งห่างที่เฮ็ดด้วยท้องสำริดและไม้ห่างมีความยาว 10.79 เมตรสูง 2.67 เมตรแบ่งเป็น3สั้นคือสั้นเถิงสั้นกลางและสั้นลุมมีทหารท้องสำริดที่ประกอบดาบ6คนและไม้หลายอันหาแบกน้ำหนักการออกแบบละเอียดปานีดหลายโค้งประกอบคงทนละครั้ง64อันนักทั้งหมด 2,500 กว่ากิโลละครั้งที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงหลายกว่า 1.5 เมตรนักกว่า200กิโลจำนวนน้ำนักและปริมาตรของละครั้งสุดนี้ก็เห็นน้อยในละครั้งต่างๆฝีมือของละครั้งของคนนางหยีแขวนเจิงแม่นปานีดสวยงามเพื่อให้คนเสพดนตรีได้อย่างสะดวกละครั้งแต่ละอันยังได้ควัดตัวหนังสือรวมทั้งหมด 2,828 โตโดยได้บันทึกเนื้อในเกี่ยวกับวิธีแขวนละครั้งและทฤษฎีดนตรีถึกนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเอิ้นเป็นปื้มว่าด้วยทฤษฎีดนตรีที่ล้ำค่าละครั้งสุดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าตั้งแต่สมัยชุนเชียวจ่านกัวดนตรีของจีนก็ได้พัฒนาหลายสมควรแล้วภายหลังละครั้งของคนนางหยีแขวนเจิงถูกขุดออกมาแล้วเสียงของละครั้งสุดนี้ยังม้วนอ่อนซ้อนอยู่ดนตรีที่เสียบนั่นม้วนหลายดนตรีฟ้อนเสียงละครั้งที่นักดนตรีจีนแต่งขึ้นนั้นได้แสดงให้เห็นเสน่ห์ของดนตรีบูฮั่นของจีน

ทุกเรื่องแล้วที่เกิดขึ้นในโลกนี้บ่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจภัยธรรมชาติกีฬาศิลปะวรรณคดีวัฒนธรรมและอื่นๆพวกเขานำมาไว้ที่นี่ CMG ภูมิใจที่ได้รับใส่ทาน

ทุกเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในโลกนี้บ่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจภัยธรรมชาติกีฬาศิลปะวรรณคดีวัฒนธรรมและอื่นๆพวกเขานำมาไว้ที่นี่ CMG ภูมิใจที่ได้รับใส่ทาน

0: ่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ
2: ่พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกท่าน
3: สิ่งประดิษฐ์สั่งใหญ่ทั้ง4วิธีผลิตเจี้ยในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะเวนตกก็ได้มีเจี้ยที่เฮ็ดด้วยใหญ่พืชแต่หยาบหลายเขียนตัวหนังสือบ่สะดวกฮอดราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกคันทีใช่ล้นในดัดแปลงวิธีผลิตเจี้ยใส่เปลือกต้นไม้เส้นผ่าปานผ่าเศษเหลือและแห่เกาเป็นวัตถุดิบผลิตเจี้ยที่ทั้งงามทั้งราคาถูกและเขียง่ายเจี้ยสนิดนี้ได้ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางอันได้เสริมขยายบทบาทสำคัญต่อการสุกนิ้วการเขียนทอดศตวรรษที่3ที่4เจี้ยในข่าวแทนไม้ไผ่และผ้าไหมกลายเป็นสิ่งเขียนต้นต่อของจีนเข็มซี่ทิศในสมัยจั่นก๊กคนจีนใส่หินแม่เล็กธรรมชาติทูเป็นซื่อนานนี่เป็นเข็มซี่ทิศก่อนมูในโลกมาฮอดปัจจุบันมีประวัติศาสตร์ 2,000 กว่าปีแล้วซื่อนานมีแห้งแม่เล็กบ่แห้งปันใดฉะนั้นประสิทธิภาพในการซี่ทิศ

จึงได้มีการปะปนอย่างใหญ่คนจีนได้ประดิษฐ์สร้างเครื่องมือสี่ทิศชนิดต่างๆคือป่าสี่ทิศเตาสี่ทิศและเข็มสี่ทิศฟูอยู่ทางหน้าเป็นต้นอยู่ราชวงศ์ซุ่งการค้ากับต่างประเทศพัฒนาหลายเพื่อพันพาความหยุ่งยากในการเดินทะเลคนจีนได้นำไส้เข็มสี่ทิศในการเดินทะเลในสมัยท้ายราชวงศ์ซุ่งเหนือทอดราชวงศ์ซุ่งใต้ยังได้เกิดมีเข็มสี่ทิศที่มีการแก้สลักองศาแต่ทิศเฮ็ดให้ผู้เดินทะเลสามารถจำแนกทิศทั้งจะแม่นตอนกลางเว้นที่บ่มีตาเว้นและกลางคืนที่บ่มีดวงจันทร์วิธีพิมพ์ในประวัติการพัฒนาอารยธรรมของมวลมนุษย์บทบาทของวิธีพิมพ์สำคัญที่สุดในประมาณราชวงศ์สุยวิธีพิมพ์ด้วยแป้งขัดถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นแต่การแก้สลักแป้งเสียเวลาหลายที่สุดและเสียเงินหลายอีกด้วยปี้เซิงแม่นกรรมกรการพิมพ์ที่สละในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือท่านได้ประดิษฐ์สร้างตัวหนังสือที่เฮ็ดด้วยดินและเคลื่อนย้ายได้คือก่อนอื่นแก้สลักตัวหนังสือที่กับกันอยู่ถึงก้อนหินสี่เหลี่ยมเมื่อเฮ็ดจำนวนหนึ่งแล้วก็เอาไปเผาให้แข็งเฮ็ดเป็นตัวหนังสือปั้นดินเผาในเวลาเฮียงพิมพ์ก็ปูฝุ่นที่ผสมด้วยยางสนเทียนไข่และฝุ่นเจี้ยเอาตัวหนังสือปั้นดินเผาเลี้ยงอยู่ในแป้นเล็กที่มีขอบแล้วเอาแป้นเล็กวางไว้อยู่ทางไฟเพื่อให้มันอุ่นหลังจากฝุ่นอยู่ในหั่นละลายแล้วก็ใส่แป้นหนีบตัวหนังสือให้ห้าเพียงหลังจากอุณหภูมิของแป้นเล็กต่ำลงแล้วตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้นั่นจะอยู่บนมันคงจากนั้นก็พิมพ์ได้เลยถ้าหากว่าในแม่พิมพ์มีตัวหนังสือที่ผิดแล้วสามารถเปลี่ยนใหม่หลังจากพิมพ์เทื่อหนึ่งแล้วก็แก้ตัวหนังสือออกได้ส่วนแป้นเล็กก็ใส่อีกได้คือกันปีเชิงในสร้างพื้นฐานให้แก่การปรับปรุงวิธีพิมพ์ราชวงศ์ชาแต่เป็นตบมีตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายที่เฮ็ดด้วยไม้ราชวงศ์หมิงเปลี่ยนมาเฮ็ดด้วยทองต่อมาเหตุด้วยซื้นมือระเบิดและอาวุธมือระเบิดในสมัยบูฮั่นของจีนมีคนล่อหลอมยาโดยเฉพาะในคนเหล่านี้มีคนเอากรรมฐานขี้เจียและทานไม้มาล่อหลอมถ้าให้เกิดไฟไหม้และระเบิดคนจีนเอื้อนสิ่งที่ผสมด้วยวัตถุสามอย่างดังกล่าวว่ามือระเบิดในปื้มของราชวงศ์ทางและยากาในบันทึกวิธีเหตุมือระเบิดในตอนท้ายราชวงศ์ทางมือระเบิดเริ่มใส่ในการทหารอยู่ราชวงศ์ซุ่งมือระเบิดได้ถูกนำใส่อย่างกว้างขวางซึ่งบ่เพียงแต่ใส่ในชีวิตการเป็นอยู่เท่านั้นในการล่าเนื้อขุดหินเฮ็ดมากระโพกและบั้งไฟดอกตลอดทอดการทหารก็ได้ใส่มือระเบิดเทคนิคผลิตอาวุธมือระเบิดก็ได้ยกสูงขึ้นอาวุธมือระเบิดที่ผลิตในราชวงศ์ซุ่งเหนือต้นต่อแม่นแบบใหม่และแบบระเบิดเส้นธนูไฟบานไฟเป็นต้นทอดราชวงศ์ซ่งใต้ได้ประดิษฐ์สร้างอาวุธมือระเบิดหูบหลอดคือเอามือระเบิดใส่อยู่บั้งไฟไม้ไผ่จูดไฟแล้วยิงออกไปมีเถื่อนหนึ่งกองทหารราชวงศ์ซ่งใต้ต่อสู้กับกองทหารมงโกลกองทหารราชวงศ์ซ่งประดิษฐ์สร้างปืนไฟที่มีหูบหลอดคือเอามือระเบิดใส่อยู่บั้งไฟไม้ไผ่แล้วใส่จื้อเครือซึ่งคล้ายๆกับลูกปืนในปัจจุบันและเฮ็ดด้วยหินและก้อนเล็กนั่นแม่นปืนทำมิตรในโลกเป็นความก้าวหน้าที่ขีดแบ่งประวัติการผลิตอาวุธ

0: ว่องไวที่สุดม่วนซื่นที่สุดให้ความรู้หลายที่สุดและเฮ็ดให้ดีที่สุดคือจุดหมายของพวกเรา
1: สมากวางกับปื้มแบ่งแยงซอยการปกครองของเพิ่นสมากวางแม่นนักการเมืองนักประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ซ่งเหนือเป็นคนเมืองชาเชียนเขตฉานโจวปัจจุบันอยู่ในแขวงฉานชีเพิ่นเกิดอยู่ครอบครัวของเจ้านายและเพิ่นเองก็เคยเป็นคนนางสั้นสูงหนึ่งในผลงานที่ใหญ่ที่สุดของสมากวางแม่นเป็นหัวหน้าเฮียบเฮียงปื้มแบ่งแยงซอยการปกครองสมากวางเห็นว่าผู้ที่ปกครองประเทศต้องรู้จักประวัติศาสตร์ฉะนั้นเพิ่นได้ใช้เวลา2ปีเขียนปึ้งประวัติศาสตร์จากสมัยจั่งก๊กทอดท้ายราชวงศ์ฉิงที่ใช้ชื่อว่าประวัติศาสตร์ทั่วไปเมื่อเขียนแล้วเพิ่นก็เอาไปให้ฮ่องเต้ยิงจงอ่านพระองค์อ่านแล้วรู้สึกพอใจหลายสั่งให้เพิ่นเขียนต่อไปฮ่องเต้ยิงจงให้สมากวางเลือกผู้ซอยเขียนด้วยตนเองและอนุญาตให้เพิ่นไปอ่านปื้มที่วังสาสงไว้ซึ่งมากวางดีใจหลายก็ตั้งหน่วยงานปื้มขึ้นในทันทีและเสื้อเสือนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายคนมาเป็นผู้ซอยและร่วมกันเฮียบเฮียงประวัติศาสตร์ทั่วไปพวกเพิ่นได้เก็บกำข้อมูลอย่างหลากหลายในนั้นมีหลายข้อมูลที่บ่เคยเห็นในปื้มประวัติศาสตร์ในเมื่อก่อนซึ่งมีคุณค่าหลายเพื่อเฮียบเฮียงปื้มหัวนี้ซื้อมากวางในทุ่มเทเหือแห้งและกำลังใจอย่างหลวงหลายเพื่อพยายามบ่ให้ตนเองนอนหลายจนบ่มีเวลาเหียบเหียงปื้มพันได้ให้คนเอาไม้กลมเฮ็ดหมอนอันหนึ่งในเวลานอนถ้าพลิกคิงหมอนก็จะกิ้งพันก็จะตื่นหมอนนี้ถูกเอื้อนว่าหมอนสัญญาณซื้อมากวางใช้เวลา19ปีสำเร็จปื้มประวัติศาสตร์หัวนี้ฮ่องเต้เฉินจงรู้สึกว่าปื้มนี้ดีหลายก็ได้ตั้งชื่อว่าแบ่งแยงซอยการปกครองปื้มนี้เป็นปื้มพงศาวดารในบันทึกประวัติศาสตร์1362ปีซึ่งเริ่มแต่ปี403ก่อนค.ศ.ฮอดปี959รวมทั้งหมดมี294เล่ม3ล้านกว่าตัวหนังสือใส่ข้อมูลตัวจริงอย่างละเอียดคำศัพท์ก็มวลเป็นแบบยามสำหรับคนหุ่น

เฮียบเฮียงผมสวดานก็แมนมรดกวัฒนธรรมอันด้ำคาของเจียกในสมัยบูฮานตามเล่าลือกันว่าในเวลาซื้อหมากวางอายุ7ปีพวมหลิงกับมูอยู่กลางเตือนในเดือนมีไห่ใหญ่หน่วยหนึ่งมีเด็กน้อยผู้หนึ่งปีนขึ้นไห่และตกลงไห่อย่างบระวังไห่นี้ใหญ่หลายน้ำเลือดหลายเด็กน้อยคนนั้นใกล้จะจมน้ำตายเด็กน้อยผู้อื่นทั้งห้องไห่ทั้งแลมไปบ่อนอื่นแต่ซื้อหมากวางสัมผัสบ่ได้กระวนกระวายเพิ่นซอกหาวิธีคือจับก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งใส่แฮงทุบไห่ไห่จึงแตกน้ำลายออกมาเด็กน้อยผู้นั้นก็ได้รับการช่วยเหลือให้รอดตาย

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

0: 武夷，浦武夷当有帕格文独向的空快福建门浦提送提速空快福建浦努尼เขียวอุ้มทุ่มสวยงามแปลกประหลาดน้ำสะอาดในสมัยบูฮานก็มีชื่อเสียงว่าสวยงามที่สุดในภาคตะเวนออกเสียงใต้ของจีนปัจจุบันได้ถูกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเข้าในบัญชีมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมถูกเอื้อนว่าแม่นปองเยี่ยมแห่งสีวัฒนาพันธุ์ของโลกผู้อูยีมีจอมผู้36จอมที่มีรูปแปลกประหลาดและดึงดูดความสนใจหลายรวมทั้งจอมผู้3ย่องยอหรือซานหยางฟงจอมผู้เจ้าสิบิดใหญ่หรือต้าหวังฟงจอมผู้นางยกหรือยู่หนู่ฟงจอมผู้เทวดาเทียวหรือเทียนหยูฟงและอื่นๆเขตเที่ยวถาดอูยีซันมีหลายบ่อนท่องเที่ยวที่สำคัญเซนห่วยเก้าเลี้ยวหรือจิ๋วฉู่ซีจองผู้เทวดาเทียวหรือเทียนหยูฟงถ้ำดอกคายหรือทาวเหวียนตงหินใจฟ้าหรือเทียนชิงเหรียญวางอู่หยีถ้ำผากลางน้ำหรือเฉยเหรียญตงหินเสือห้องหรือหูเซี่ยวเหรียญจองผู้ดอกบัวหรือเหรียญฟ้าฟงและอื่นห่วยเก้าเลี้ยวบ่อนสวยงามที่สุดของผู้อู่หยีมันอยู่ห่วยเก้าเลี้ยวเองมันมี9บ่อนที่ขดเลี้ยวยาวทั้งหมด 7.5 กิโลเมตรน้ำห่วยเขียวสะอาดขดๆเลี้ยวๆจอมผู้ที่มีชื่อเสียงของผู้อู่หยีล้วนแต่อยู่แคมป์ห่วยที่แพ้เที่ยวห่วยนี้สามารถชมทิวทัศน์สวยงามอยู่2ฝั่งนี่เป็นรายการเที่ยวผู้อู่หยีที่น่าชมที่สุดจอมภูนางยกจอมภูนางยกเป็นจอมภูที่สวยงามที่สุดของภูอู่หยีเหมือนนางฟ้าลงมาจากโลกมนุษย์และเยือนอยู่แคมป์ห่วยเก่าเดียวจอมภูเจ้าสีวิตใหญ่จอมภูเจ้าสีวิตใหญ่หรือต้าบังฟงสง่าผ้าเผยคือเจ้าสีวิตฉะนั้นคนทั้งหลายก็เอิ้นว่าจอมภูเจ้าสีวิตใหญ่จอมภูนี้สั้นถึงใหญ่แอวสั้นเบื้องแล้วคือหมวกขนนางในสมัยบูฮานฉะนั้นมันยังมีชื่อว่าหิงหมวกขนนางจอมภูนี้สั้นที่สุดมีแต่เส้นทางเดียวจากห้อยแตกเท่านั้นสามารถขึ้นไปจอมภูได้จอมภูเทวดาเทียวจอมภูเทวดาเทียวหรือเทียนหยูฟงเป็นบอนสวยงามที่สุดของภูอู่หยีแห่งนี้มีเมฆและหมอกหลายเมนบอนที่ดีที่สุดสำหรับชมทะเลเมฆอยู่ทั้งจองภูยังสามารถชมวิวทั้งหมดของห่วยเก่าเลี้ยวได
1: ้ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
2: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
1: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแห้งบันดาลใจ
2: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ
3: ่พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

九寨沟。九寨沟แปลว่าห้องผู้เก้าบ้านตั้งอยู่กินแขวงปกครองตนเองเผ่าติเบตเผ่าเชียงอาบ้าแขวงเสียสวนเป็นห้องผู้หลักที่ยาว50กว่ากิโลเมตรมันได้ซื้อยอดในห้องผู้มีเก้าบ้านในห้องผู้มีหนองน้ำตกตาดภูหิมะป่าไม้ทิวทัศน์สวยงามพิเศษทั้งเป็นธรรมชาติเก่าแก่ถืออื่นว่าเป็นโลกนิทานเด็กน้อยอยู่ในห้องผู้มี6เขตทิวทัศน์ธรรมชาติคือหนองยาวหินดาบโนรุหลังสู่เจิ้งจ้าหรูและหนองดำมีซื้อเสียงย่อนหนองสีฟ้าน้ำตกตาดป่าไม้สีต่างๆจอมภูหิมะและประเพณีทิเบตเขตทิวทัศน์ธรรมชาติสู่เจิ้งมีเอกลักษณ์พิเศษหลายคืออยู่ในห้องภูที่ยาว50กว่ากิโลเมตรมีห้อย8หนองที่แปลกประหลาดน้ำตกตาดและน้ำห่วยลำเสเชื่อมต่อหนองเหล่านี้อยู่ปลายของห้องภูมีน้ำตกตาดโนรุหลังน้ำตกตาดไข่มุกแม่นน้ำตกที่ประหลาดที่สุดของเจียวจ่ายเก่าเขตทิวทัศน์นี้แม่นถูกพบเห็นในซุ้มปี1970และถูกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเข้าในบัญชีมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมของโลกในปี1992และถูกจัดเข้าในตานางปกป้องวงจรมนุษย์กับศิวศาสตร์ในปี1997แม่นเขตทิวทัศน์เพียงแห่งเดียวที่ได้รับเกียรติยศทั้งสองต่างกล่าวพร้อมกันบอนอัศจรรย์ของทิวทัศน์จิ๋วใจเกาแม่นอยู่บอนบ่าก่อนอื่นมันมีหนองห้อย8แห่งตามเล่าลือกันว่าเทวดาดักได้มอบแบ่งแยงอันล้ำคามให้เทพนิงโบโนสโมที่เป็นคู่หักของตนเทพนิงอาจจะเม่นย่อนดีใจโพดจนเฮ็ดให้แบ่งแยงนี้ตกและแตกเป็นห้อย8แห่งซึ่งกลายเป็นหนองที่มีสีต่างๆ

้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

เข็มทิศก่อนบดิษสร้างเข็มทิศคนเฮาเพียงได้อาศัยที่ตั้งของตะเวนและดาวมาจำแนกทิศในเวลาเดือนเหือทั้งทะเลถ้าพบฝนตกฟ้าลมก็จะหลงทิศเข็มทิศที่ชาวจีนบดิษสร้างนั้นซอยแก้ไขปัญหานี้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์จ้านก๊กชาวจีนก็ค้นพบว่าหินแม่เล็กสามารถซีทิศเลยผลิตเครื่องซีทิศที่ชื่อว่าซื่อหนานซึ่งประกอบด้วยบวงแม่เล็กที่เกี่ยงมือหน่วยหนึ่งและจานทองสำริดที่ควัดทิศทางอันหนึ่งใส่ด้ามของบวงซีทิศใต้หัวบวงซีทิศเหนือมหอดราชวงศ์ซุ่มมีคนเอาเข็มที่ใส่แห้งคนให้มีแม่เล็กกับจานที่ควัดทิศผสมประสานกันแล้วผลิตเป็นเข็มทิศที่เอื้อนว่าหลัวผานซึ่งซอยให้คนเฮาสามารถจำแนกทิศอย่างแม่นยำได้บ่ว่าในกรณีใดในราชวงศ์ซุ่มเหนือเข็มทิศเริ่มใส่ในการเดือนเหือทั้งทะเลฮอดราชวงศ์ซุ่มใต้เข็มทิศได้ผ่านอาลับเผยแพร่ไปสู่อารบเวลานั้นสาวอาลับเอื้อนเข็มทิศว่าตาของลูกเหือการประดิษฐ์สร้างเข็มทิศได้ทรงผลสะท้อนแบบเป็นขีดหมายใหม่ให้แก่การเดือนเหือทั้งทะเลประวัติศาสตร์เดือนเหือทั้งทะเลก็ได้เปิดหน้าใหม่ในต้นราชวงศ์หมิงเจิ้งเหอนำพากองเหือไปอาซีอาคเนและอ้อมมหาสมุทรอินเดียเจ็ดเถือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสค้นพบแผ่นดินใหญ่ใหม่และเฟอร์นินาดมาเกลแลนเดือนเหืออ้อมโลกนั้นล้วนได้ไม่มากคนที่เข็มทิศใส่ในการ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น.และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น.จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น.เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานสบายดีท่านผู้ฟังแท็กแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังตอนต้นรายการนี้ท่านจะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขาคือระยะ2เมืองจีนเป็นต้นจัดงานดนตรีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่1กรกฎาคม2026นี้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายรับของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จีนใน5เดือนต้นปีนี้เพิ่มขึ้น 10.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนพร้อมด้วยการส่งออกการบริการเน้นใส่ความหู้สูงของจีนใน5เดือนต้นปีเพิ่มขึ้น 12.2 ส่วนห้อยและข้อมูลข่าวสารอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังในระยะ2เมืองจีนก็จะเริ่มติดตามมาฟังอีกจะหน่อยจากทางรายการส่วนระยะที่2ของรายการคือระยะลมกับเพื่อนลาวลมกับเพื่อนลาวมื้อนี้ไปทางแขวงกุยโจอีกเทื่อนึงไปโอลมสนทนากับเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมาหำมาเฮียนและได้เฮียนฮู้อย่างแน่ในชีวิตประจำวันมีความกระตือรือร้นหรือเห็นจีนมีการพัฒนาขึ้นได้ในสายตาของตนเองก็อย่าลืมรับฟังการโอลมสนทนานี้ได้จากทางรายการส่วนตอนท้ายรายการท่านผู้ฟังพลาดบ่ได้ระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้พระท่านมาฮู้จักใบซาใบซามีประวัติความเป็นมา 5,000 กว่าปีแล้วสำหรับอยู่ประเทศจีนคนจีนเกือบทุกคนมักดื่มซาและซาก็มีหลายชนิดให้ได้ดื่มจังสั้นจักหน่อยมา